0: ความจริงการที่เขาจะต้อง
1: มาทุกท่านรับการมาจากสมัยก่อน